สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา1สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองอูกิและเมืองฮิกาวะโดยวัดความรุนแรงได้ถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นส่วนที่เมืองยาสึชิโร่และเทศบาลอื่นอีกหลายแห่งวัดความรุนแรงได้ระดับ6บวกจนถึงเวลา 7:30 ของวันอังคารที่4สิงหาคมจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว38คนในจำนวนนี้มี1คนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่จนถึงเวลา 14:00 ของวันอังคารที่4ประชาชนกว่า 7,600 คนยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว146แห่งในจังหวัดบ้านเรือนกว่า 13,300 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ประมาณ700หลังพังเสียหายทั้งหมดกว่า 44,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำใช้อากาศร้อนจัดทำให้ผู้คนในพื้นที่อ่อนล้าอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่3ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดประชาชนได้รับคำแนะนำให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนเช่นหลีกเลี่ยงการเก็บกวาดทำความสะอาดกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดและพักอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นไต้ฝุ่นดอลฟินที่มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกขณะพัดถล่มบางพื้นที่ของหมู่เกาะโองาซาวระของกรุงโตเกียวในวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจัดให้ไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังแรงมากเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบนหมู่เกาะโองาซาวระระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งคลื่นสูงและลมกระโชกแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหากไม่มีเหตุจำเป็นจนถึงวันพุธที่5โดยเมื่อเวลาประมาณ 11:20 วัดความเร็วลมกระโชกได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกาะชิจิจิมะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าทะเลบริเวณหมู่เกาะโองาซาวระจะยังคงมีคลื่นลมแรงมากไปจนถึงวันพุธที่5คลื่นจะสูงถึง11เมตรในวันอังคารที่4และ9เมตรในวันพุธที่5นอกจากนี้ยังพยากรณ์ว่าในวันอังคารที่4ลมจะแรงมากถึงขั้นพัดสิ่งของต่างๆให้ปลิวหรือทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้คาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดจะอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับเขตพายุและเข้าใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและอามามิคาดว่าคลื่นลมในทะเลจะแรงมากในโอกินาวาตั้งแต่วันพุธที่5และในอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6คาดว่าจะมีลมพัดแรงมากทั้งในพื้นที่โอกินาวาและอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6จนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่9ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่สับสนเกี่ยวกับอิหร่านอีกครั้งเขาขู่และตำหนิอิหร่านที่ปฏิเสธการเจรจาโดยตรงแต่ก็กล่าวว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับทั้งสองประเทศที่จะลงนามสิ่งที่เขาเรียกว่าเอกสารที่ดีผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมว่าผมคิดว่าเราอาจบรรลุอะไรบางอย่างแต่ผมอยากให้โอกาสพวกเขาจนถึงที่สุดก่อนจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ก็กล่าวในเวลาเดียวกันว่าการเจรจาเกิดขึ้นตามคำขอของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และประเทศอื่นๆเขากล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังหารือกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและอ้างว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเรื่องการเปิดช่องแคบอย่างแท้จริงภายในวันอังคารที่4ผู้นำสหรัฐได้เขียนบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ว่าผู้นำอิหร่านกลับกรอกอย่างไม่น่าเชื่อเ
ก่อนหน้านี้นายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐโดยกล่าวว่าอิหร่านได้พูดคุยกับโอมานและการหาเรือเหล่านั้นมุ่งเน้นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยรัฐบาลเมียนมาที่กองทัพสนับสนุนระบุว่านางองซานซูจีผู้นำฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้พบกับตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC รายงานระบุว่านายอาโนเดอร์แบกผู้แทนประจำของ ICRC ประจำเมียนมาได้เข้าเยี่ยมนางองซานซูจีที่กรุงเนปยีดอเมื่อเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมภาพถ่ายที่เผยแพร่พร้อมกับการประกาศมีภาพที่ทั้งสองคนจับมือกัน ICRC ระบุว่าการพบกันเมื่อวันจันทร์ที่3เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการเยี่ยมเยียนผู้ถูกจำกัดเสรีภาพและทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนางองซานซูจีถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2563และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตและข้อหาอื่นๆในการพิจารณาคดีภายใต้การปกครองของกองทัพรัฐบาลที่กองทัพสนับสนุนประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักที่กำหนดไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่แน่ชัดและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของเธอในคิมอาริสบุตรชายคนเล็กของนางองซานซูจีเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขายินดีกับรายงานเกี่ยวกับการพบปะครั้งนี้และว่านี่คือความคืบหน้าในเชิงบวกครั้งแรกเกี่ยวกับมารดาของเขาในรอบกว่า5ปีแต่กล่าวด้วยว่านี่จะต้องไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขาเรียกร้องให้มีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขสวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวระบุว่ามีสิงโต3ตัวล้มตายสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าเป็นเพราะโรคลมเหตุร้อนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมสิงโต10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์ธรรมะล้มป่วยโดยบางตัวยืนไม่ได้ส่วนบางตัวเบื่ออาหารแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามรักษาสิงโตโดยการลดอุณหภูมิร่างกายและให้ยาแต่สิงโตเพศเมียตัวหนึ่งอายุ3ปีตายในวันที่28กรกฎาคมหลังจากนั้นก็มีสิงโตเพศเมียอายุ11ปีตายในวันที่31กรกฎาคมและสิงโตเพศเมียอายุ15ปีในวันที่2สิงหาคมทางสวนสัตว์ระบุว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายจนกว่าจะได้รับผลการตรวจแต่ผลการชันสูตรแสดงให้เห็นว่าสิงโตทั้ง3ตัวมีภาวะขาดน้ำทั่วร่างกายและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบสิงโตอีก3ตัวยังอยู่ระหว่างการรักษาสวนสัตว์ระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการตายเหล่านี้อย่างมากและจะดำเนินการรักษาและดูแลสุขภาพของสิงโตที่เหลือที่แสดงอาการต่อไปสวนสัตว์ระบุด้วยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดให้ผู้คนชมสิงโตอีกครั้งเมื่อใดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกำลังเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่แล้วแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งแรงที่สุดในมาตรวัดของญี่ปุ่นในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะซึ่งนี่ก่อความเสียหายอย่างหนักแก่พื้นที่ต่างๆสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมว่าความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงทีละน้อยแต่ความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินยังคงเกิดขึ้นบ่อยทางสำนักงานระบุว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่ระดับ5บวกหรือแรงกว่านั้นสูงราว80เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานเตือนให้ประชาชนยังคงตื่นตัวระวังแผ่นดินไหวรุนแรงระดับที่ว่านี้ต่อไปอีกราว1สัปดาห์จังหวัดคุมาโมโตะอาจเดือดร้อนจากฝนลมแรงและคลื่นสูงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเป็นต้นไปเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีการออกคำแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใหม่ทันการนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ NHK เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมเกี่ยวกับการที่สหรัฐและญี่ปุ่นดำเนินการเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรทวิภาคีการแทรกแซงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นมากกว่า5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์นายเบเซนกล่าวว่าสหรัฐต้องการร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคิดว่ารัฐบาลทากาอิจิมีนโยบายที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การแข่งข้าของเงินเยนในระยะยาวเขากล่าวว่าความผันผวนที่มากเกินไปและค่าเงินเยนที่แข็งค่าเกินควรอาจเป็นอันตรายต่อเอเชียและเศรษฐกิจโลกเขายังกล่าวอีกว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น NHK ได้ถามเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนายเบเซนตอบว่าพันธบัตรเหล่านี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ JGB เป็นหลักยึดระดับโลกสำหรับอัตราดอกเบี้ยนายเบเซนกล่าวว่าการรับรู้ใดๆที่ว่าหลักยึดกำลังหลุดลอยไปนั้นจะเป็นผลเสียและสร้างความวุ่นวายให้กับตลาดและผมรู้ว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐต่างเห็นพ้องต้องการอย่างเต็มที่ว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยและมั่นคงมากสมุดปกข่าวว่าด้วยนโยบายการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นปี2569เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างฐานการผลิตและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อหนทางใหม่ๆในการทำสงครามที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนได้รายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมสมุดปกขาวประจำปีนี้มีบทใหม่ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีทางการทหารล่าสุดซึ่งรวมถึงโดรนราคาประหยัดที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นในความขัดแย้งในยูเครนและที่อื่นๆรายงานระบุว่าหลายประเทศกำลังเร่งความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อสู้ในระยะเวลาที่ยืดเยื้อและกำลังนำปัญญาประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคงของชาติอย่างจริงจังรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่นจะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศในเชิงกลยุทธ์เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนปรนข้อจำกัดที่อนุญาตให้ส่งออกอาวุธสำหรับสังหารได้ในทางหลักการว่าด้วยเรื่องของจีนนั้นรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังเพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
รัฐบาลญี่ปุ่นออกร่างแก้ไขแนวทางสำหรับการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรที่เนื้อความกำหนดให้ผู้ยื่นความจำนงมีความสามารถในการทำรงรายได้ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นแนวทางนี้กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองร่างแก้ไขนี้มุ่งทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรแก่ชาวต่างชาติเกณฑ์ที่วางแผนจะนำมาใช้ในการพิจารณานั้นรวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อเทียบกับของครัวเรือนญี่ปุ่นเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็จะนำมาพิจารณาด้วยนอกจากนี้ผู้ยื่นความจำนงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นรัฐบาลมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเพื่อการแก้ไขนี้ซึ่งรวมถึงการร้องขอความคิดเห็นจากประชาชนรัฐบาลมุ่งนำเกณฑ์รายได้ที่ว่านี้มาใช้กับความจำนงที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ส่วนเกณฑ์อื่นๆนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน2570เป็นต้นไปคาดว่าพายุไต้ฝุ่นรุนแรงมากลูกหนึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิในญี่ปุ่นตอนใต้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 3 นาฬิกาของวันพุธที่ 5 สิงหาคมและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วราว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะโองาซาวาระแต่มีพยากรณ์ว่าดอลฟินจะเข้าภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิด้วยพลังรุนแรงมากคาดว่าดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและจะทำให้ท้องทะเลในภูมิภาคโอกินาวาปั่นป่วนในวันพุธที่5สิงหาคมส่วนภูมิภาคอามามินั้นในวันพฤหัสบดีที่6คลื่นในวันพุธที่5อาจสูงถึง9เมตรในจังหวัดโอกินาวาและหมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวและ6เมตรในภูมิภาคอามามิมีพยากรณ์ว่าจังหวัดโอกินาวาจะเผชิญความเร็วลมสูงสุดที่สูงถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพุธที่5ในวันพฤหัสบดีที่6นั้นคาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ 82.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิส่วนลมกระโชกแรงนั้นจะมีความเร็วสูงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโอกินาวาและ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอามามิลมที่มีความแรงมากพอที่จะพัดทำลายบ้านเรือนบางหลังได้นั้นอาจพัดเข้ามาในหลายส่วนของจังหวัดโอกินาวาเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังแนะนำให้ประชาชนไปหลบภัยภายในอาคารที่แข็งแรงหรือในสถานที่อื่นๆที่ปลอดภัยก่อนลมพัดแรงเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังคลื่นสูงและลมแรงจัดในโอกินาวาและอามามิไปจนถึงราวๆวันอาทิตย์ที่9และคลื่นสูงในคิวชูตอนใต้และภูมิภาคชิโกคุจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกำลังเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่แล้วแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งแรงที่สุดในมาตรวัดของญี่ปุ่นในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะซึ่งนี่ก่อความเสียหายอย่างหนักแก่พื้นที่ต่างๆสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมว่าความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงทีละน้อยแต่ความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินยังคงเกิดขึ้นบ่อยทางสำนักงานระบุว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่ระดับ5บวกหรือแรงกว่านั้นสูงราว80เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานเตือนให้ประชาชนยังคงตื่นตัวระวังแผ่นดินไหวรุนแรงระดับที่ว่านี้ต่อไปอีกราว1สัปดาห์จังหวัดคุมาโมโตะอาจเดือดร้อนจากฝนลมแรงและคลื่นสูงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเป็นต้นไปเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีการออกคำแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใหม่ทันการนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ NHK เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมเกี่ยวกับการที่สหรัฐและญี่ปุ่นดำเนินการเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรทวิภาคีการแทรกแซงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นมากกว่า5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์นายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐต้องการร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคิดว่ารัฐบาลทากาอิจิมีนโยบายที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การแข่งข้าของเงินเยนในระยะยาวเขากล่าวว่าความผันผวนที่มากเกินไปและค่าเงินเยนที่แข็งค่าเกินควรอาจเป็นอันตรายต่อเอเชียและเศรษฐกิจโลกเขายังกล่าวอีกว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น NHK ได้ถามเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนายเบเซนตอบว่าพันธบัตรเหล่านี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ JGB เป็นหลักยึดระดับโลกสำหรับอัตราดอกเบี้ยนายเบสเซนกล่าวว่าการรับรู้ใดๆที่ว่าหลักยึดกำลังหลุดลอยไปนั้นจะเป็นผลเสียและสร้างความวุ่นวายให้กับตลาดและผมรู้ว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐต่างเห็นพ้องต้องการอย่างเต็มที่ว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยและมั่นคงมากสมุดปกข่าวว่าด้วยนโยบายการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นปี2569เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างฐานการผลิตและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อหนทางใหม่ๆในการทำสงครามที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนได้รายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมสมุดปกขาวประจำปีนี้มีบทใหม่ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีทางการทหารล่าสุดซึ่งรวมถึงโดรนราคาประหยัดที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นในความขัดแย้งในยูเครนและที่อื่นๆรายงานระบุว่าหลายประเทศกำลังเร่งความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อสู้ในระยะเวลาที่ยืดเยื้อและกำลังนำปัญญาประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคงของชาติอย่างจริงจังรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่นจะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศในเชิงกลยุทธ์เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนปรนข้อจำกัดที่อนุญาตให้ส่งออกอาวุธสำหรับสังหารได้ในทางหลักการว่าด้วยเรื่องของจีนนั้นรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังเพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
รัฐบาลญี่ปุ่นออกร่างแก้ไขแนวทางสำหรับการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรที่เนื้อความกำหนดให้ผู้ยื่นความจำนงมีความสามารถในการทำรงรายได้ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นแนวทางนี้กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองร่างแก้ไขนี้มุ่งทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรแก่ชาวต่างชาติเกณฑ์ที่วางแผนจะนำมาใช้ในการพิจารณานั้นรวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อเทียบกับของครัวเรือนญี่ปุ่นเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็จะนำมาพิจารณาด้วยนอกจากนี้ผู้ยื่นความจำนงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นรัฐบาลมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเพื่อการแก้ไขนี้ซึ่งรวมถึงการร้องขอความคิดเห็นจากประชาชนรัฐบาลมุ่งนำเกณฑ์รายได้ที่ว่านี้มาใช้กับความจำนงที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ส่วนเกณฑ์อื่นๆนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน2570เป็นต้นไปคาดว่าพายุไต้ฝุ่นรุนแรงมากลูกหนึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิในญี่ปุ่นตอนใต้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 3 นาฬิกาของวันพุธที่ 5 สิงหาคมและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วราว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะโองาซาวาระแต่มีพยากรณ์ว่าดอลฟินจะเข้าภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิด้วยพลังรุนแรงมากคาดว่าดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและจะทำให้ท้องทะเลในภูมิภาคโอกินาวาปั่นป่วนในวันพุธที่5สิงหาคมส่วนภูมิภาคอามามินั้นในวันพฤหัสบดีที่6คลื่นในวันพุธที่5อาจสูงถึง9เมตรในจังหวัดโอกินาวาและหมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวและ6เมตรในภูมิภาคอามามิมีพยากรณ์ว่าจังหวัดโอกินาวาจะเผชิญความเร็วลมสูงสุดที่สูงถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพุธที่5ในวันพฤหัสบดีที่6นั้นคาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ 82.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิส่วนลมกระโชกแรงนั้นจะมีความเร็วสูงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโอกินาวาและ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอามามิลมที่มีความแรงมากพอที่จะพัดทำลายบ้านเรือนบางหลังได้นั้นอาจพัดเข้ามาในหลายส่วนของจังหวัดโอกินาวาเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังแนะนำให้ประชาชนไปหลบภัยภายในอาคารที่แข็งแรงหรือในสถานที่อื่นๆที่ปลอดภัยก่อนลมพัดแรงเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังคลื่นสูงและลมแรงจัดในโอกินาวาและอามามิไปจนถึงราวๆวันอาทิตย์ที่9และคลื่นสูงในคิวชูตอนใต้และภูมิภาคชิโกคุจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น